เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บมันฟอร์เวิร์ด

0: Tengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: Hit after hit. Zero skips. All energy. Move forward extra. Music non-stop.

0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด

0: การเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นดิสนีย์แลนด์ปารีสแล้วแล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีกหนึ่งที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward แล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ
4: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook

0: ตาลโทร0910787777
1: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอัดฉีดยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร

ด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ yeah!โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

มอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตะคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: และนาเล็กวิวโทร0618232236
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น. 0 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1 ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมโครงการได้ยืนยันสิทธิภายใน15 ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30 พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิ

0: ได้ชี
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Walletจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 23:00 น.เมื่อเ

ปลายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมัน forward แท็บแท็บเอาไปแตะฝั่งมัน forward กันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มัน forward
0: turn on tune in and turn up the hits Mumford Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: ธนาคารจะใช้5เรื่องตัดสินครับว่าถ้าเกิดคุณยื่นกู้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้ได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณสามารถควบคุมเองได้เคยมีข้อมูลออกมาบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูนิสัยการจ่ายหนี้ของเราครับดูรายได้เทียบกับหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ดูเงินเก็บดูหลักประกันและดูสภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้เพิ่มทันทีคงจะยากนะครับหรือว่ามีหนี้เก่าจะลดทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่เรื่องนิสัยการจ่ายหนี้ที่ธนาคารดูผ่านเครดิตบูโรนี่นะครับเราสามารถเริ่มปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตบูโรจะเก็บประวัติไว้3ปีแม้ว่าคุณจะปิดหนี้แล้วก็ตามประวัติก็ยังเสียอยู่นะครับส่วนคะแนนที่เขาให้เราว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดจากหลายเรื่องครับเช่นการใช้วงเงินไปเยอะแค่ไหนสมัครสินเชื่อใหม่ถี่แค่ไหนดังนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่ารูดจนเต็มวงเงินอย่ายื่นกู้หลายที่พร้อมๆกันนะครับและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลค้างเกิน120วันเนี่ยรีบติดต่อเครดิตแก้หนี้เขาจะช่วยลดดอกได้เหลือประมาณปีละ 3-5% แล้วก็ผ่อนได้นานถึง10ปีครับ
0: มัน forward extra smart money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE แอดไซน์มัน forward แล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ
3: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
4: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
3: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนืออ
5: ยากให้ทุกเมนูขายดี
6: ต้องโก
7: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
6: ต้องโก
8: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
6: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ริชแมปรับมือมวลน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำและใช้แผนพื้นที่เสี่ยงหรือ Reach Map ประเมินพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าเพื่อวางกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรให้ตรงจุดพร้อมเตรียมการแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการดูแลประชาชนล่วงหน้าให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่เช่นเดียวกับลุ่มน้ำท่าจีนโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งสองพี่น้องและทุ่งบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีที่ขณะนี้อยู่ในภาวะวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงขณะที่พื้นที่ตอนล่างของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาไม่ได้รับเฉพาะน้ำจากตอนเหนือแต่ยังมีน้ำจากฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีไหลเข้ามาสมทบทำให้ปริมาณน้ำในระบบทางตอนใต้ของโครงการอยู่ที่ประมาณ2เท่าของความจุของแม่น้ำท่าจีนจึงต้องเร่งบริหารจัดการน้ำรวมถึงพิจารณาใช้ทุ่งรับน้ำตอนบนเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างมาต่อกันที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่อำเภอเมืองและจุดตรวจหลักหลังการข่าวพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการคุมเข้มสูงสุดโดยเน้นการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลและสิ่งของต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเขตเศรษฐกิจสำคัญหลังการข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะบริเวณเขตรอยต่อตำบลวังพญาตำบลเนิน

0: ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ประกาศพรบความมั่นคง19อำเภอประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภอที่อำเภอยี่งอแหวงสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภอที่อำเภอยะริงปนาเระมายอไม้แก่นทุ่งยางแดงกระพ้อและแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภอที่อำเภอเบตงยะหารามันกาบังและกรงปีนังจังหวัดสงขลา4อำเภอที่อำเภอนาทวีจนะเทพาและสะบ้าย้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extraผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
1: Feel the vibe and let the music take the lead มันฟอร์เวิร์ด extra music non-stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองชีวิตี้เราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน1ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้2สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ3ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม4ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของลองชีวิตี้อาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mumforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายง่ายลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: บ้านธีราธามวังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: านธีร่าถามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีร่าถามวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: ต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสอนชนภาค1ติดตามเพจเรือสกัจจดาวารี888อปางล่าสุดพบลูกเรือผู้สูญหายทั้ง6รายภายในเรือทีมกู้ภัยดำเนินการกู้ร่างครบแล้วหลังลากเรือเข้าเทียบท่าขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,100 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1หรือสอนชนภาค1โดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรีรายงานความคืบหน้าเหตุเรือสอการจนาวารี888อับปางเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือสูญหาย6คนโดยเมื่อวันที่29กันยายนทีมกู้เรือได้เข้าปฏิบัติการเป็นครั้งที่2หลังครั้งแรกต้องถอนกำลังเนื่องจากคลื่นลมแรงและตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตภายในห้องที่ดัดแปลงเพิ่มเติมใต้กระโจมเรือก่อนดำเนินการลากเรือออกจากจุดอับปางซึ่งตัวเรือเคลื่อนจากทิศตำแหน่งเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ15ไมล์คาดว่าเป็นผลจากคลื่นลมแรงในช่วงฝนตกหนักล่าสุดวันนี้ทีมกู้เรือสามารถลากเรือสอการจนาวารี888มาถึงบริเวณหน้าท่าเทียบเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการกู้ร่างผู้สูญหายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยืนยันลูกเรือทั้งหมด6รายอยู่ภายในเรือและสามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ครบทั้งหมดจากนั้นได้ส่งมอบร่างให้กับพนักงานสอบสวนสภ.สัตหีบตรวจสอบก่อนนำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 67,100 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,100 บาทขายออกบาทละ 66,300 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,778 บาท68สตางค์ขายออกบาทละ 67,100 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตะบนภาคใต้ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตะบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: 前進緊。 Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
1: 多扎你这饭你可有多钱
2: 爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹
1: เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค
2: ่แตะ
1: มัน forward แท็บแท็บเอาไปแตะฝั่งมัน forward กันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มัน forward
0: hit play

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: คนไทยนะคะอยากจะไปสนุกในนะที่ดิสนีย์ครูซใกล้ที่สุดคือสิงคโปร์แต่ว่าในอนาคตนี้เห็นว่า2029อาจจะมีที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินการโดยดิสนีย์ของทางญี่ปุ่นเองคือต้องบอกก่อนว่าดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ดำเนินการโดยดิสนีย์แลนด์อเมริกาเหมือนเขาซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะฉะนั้นเรือนี่ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเองเหมือนกันด้วยข้อกำหนดของดิสนีย์เนี่ยนะมีอย่างเดียวเลยคือทุกคนที่ขึ้นเรือจะต้องซ้อมอพยพไปถึงปุ๊บเรือแล่นออกจากท่านัดเวลาเลยว่าจะต้องมีการซ้อมอพยพเวลาประมาณ4โมงครึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปรวมตัวที่จุดไหนเขาจะแยกเลยห้องนี้ไปเบอร์นี้ห้องนี้ไปเบอร์นี้มันก็จะแยกย้ายแอสไซน์ไปตามที่เขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คเลยนี่คือสิ่งสำคัญว่าของเราอ่ะจะต้องไปจุดไหนเพราะว่าการอพยพเนี่ยนะเขาจะต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมล่ะว่าคนนี้ไปโซนนี้ลงเรือลำนี้อะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินมาก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่ต้องอพยพกันขนาดนั้นค่ะ
0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

Extra. We play all the hits.

0: Facebook BNT Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: Mun Forward Extra 88.
1: Remember when we first met?

0: Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตกฝั่งมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ด Extra

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE @ มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็ก
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับปภ.ส่งเสียงบรอดแคสต์เตือนประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีผู้อาศัยริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดสิงห์บุรีเฝ้าระวังระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยพื้นที่แจ้งเตือนประกอบไปด้วยอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีขอให้ประชาชนริมน้ำทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำรีบยกสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเอกสารสำคัญขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเตรียมดูแลเคลื่อนย้ายเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเธอนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อที่ทางด้านกรมชลประทานเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มสูง1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสักวันที่1ตุลาคม2569โดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำเก็บกัก951ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ109ของความจุอ่างและระบายในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่เขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำไหลผ่าน531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวัดแดงโพเอ็นและปากท่าพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นจะมีการแจ้งสถานการณ์และแนวทางเฝ้าระวังให้ทราบเป็นระยะทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาต่อที่เอเชียนเกม2026วันนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายทัพนักกีฬาไทยลุ้น4เหรียญทองจากจักรยานและเทควันโดขณะที่จีนยังนำโด่งเจ้าเหรียญทองไทยรั้งอันดับที่5มี12เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายโดยทัพนักกีฬาไทยมีโปรแกรมลุ้นเหรียญทองถึง4เหรียญทองจากจักรยานประเภทลู่2รายการและเทควันโดภูมิเซ่2รายการขณะที่วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนสรุปอันดับเหรียญรางวัลล่าสุดจีนยังนำอันดับที่1มี151เหรียญทอง67เหรียญเงิน59เหรียญทองแดงรวม277เหรียญตามด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทอง77เหรียญเงิน73เหรียญทองแดงรวม200เหรียญและเกาหลีใต้อันดับที่3มี24เหรียญทอง30เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงรวม103เหรียญขณะที่ประเทศไทยรั้งอันดับที่5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงรวม34เหรียญทั้งนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยได้ทาง NBT ที่ Sport 7ช่อง9 MCOT HD วัน31 Monomax Sports ไทยรัฐทีวีช่อง32 PPTV HD 36และ AIS Play ตลอดการแข่งขันทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ามีคนมาบอกคุณนะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายแล้วถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเดี๋ยวธนาคารก็จะคืนเงินให้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพ.ร.ก.ไซเบอร์ที่เขาใช้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่ทำตามมาตรฐานที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับถ้าเกิดเราโอนเงินเองแล้วธนาคารก็ทำครบทุกอย่างตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นเอาคืนจากบัญชีปลายทางที่เราโอนไปนะครับหรือนั่นก็คือมิจฉาชีพนั่นเองและข่าวดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางปปง.จะคืนเงินผู้เสียหายโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลแต่จะคืนเฉพาะเงินที่ถูกระงับไว้ทันนะครับส่วนเงินที่โอนไปแล้วหายไปแล้วโอกาสจะได้คืนอันนี้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณโดนหลอกคุณต้องมีความเร็วครับเร็วที่จะรู้ตัวและเร็วที่จะโทรสายด่วนธนาคารหรือโทรไปที่ศูนย์ AOC 1141ให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วก็ต้องยื่นขอเงินคืนภายใน90วันผมเชื่อว่ากฎหมายช่วยได้แค่ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางก็คือสติของเราต้องมีตลอดเวลาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward แล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ

0: ภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14นาฬิกา0นาที0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอแกลงระดมกำลังเสริมแนวกั้นน้ำลำเลียงผู้ป่วยดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อะไรดีบุ๋ม

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: องทัพเรือโดยหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือสอรฟจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกำลังพลยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงเนินกำลังพลร่วมกับประชาชนเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปเสริมแนวป้องกันน้ำพร้อมสนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยและลดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนขณะที่พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนากำลังพลได้ลำเลียงอาหารและสิ่งจำเป็นไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแกลงตลอดจนรับส่งเจ้าหน้าที่ด้านจิตเวชของโรงพยาบาลแกลงเข้าตรวจเยี่ยมและดูแลสภาพจิตใจของประชาชนตามศูนย์พักพิงเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่องและสามารถสัญจรได้สะดวกมากขึ้นอย่างไรก็ตามบริเวณตั้งแต่แยกตะพงถึงแยกโปลียังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ต่อที่รัสเซียส่งคำเตือนถึงนาโต้พร้อมใช้ขีดความสามารถทั้งหมดรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์หากพยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดขณะที่นาโต้เรียกร้องให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียทั้งนี้คำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิโทเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับรายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีที่ระดับ2เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:42 นาทีที่ระดับ64เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:51 นาทีที่ระดับ3เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:37 นาทีที่ระดับ35เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:30 นาทีที่ระดับ2เมตร82เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:29 นาทีที่ระดับ85เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: no filler just killer hits มันฟอร์เวิร์ด extra music non stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังมังกรช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward แล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ
3: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
4: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
5: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Enjoy the music. Month Forward Extra.
1: It's my baby. It's my love.

0: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงที่จังหวัดปทุมธานีขอให้ผู้อาศัยอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำและมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์

0: ดาชี
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะทำการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีก 0.4 ถึง 0.7 เมตรจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอสามโคกอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางและหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ. 1784ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรุงเทพมหานครเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำและมีน้ำทะเลหนุนกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนใน6พื้นที่ได้แก่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสามวาเฝ้าระวังสถานการณ์และยกของขึ้นที่สูงโดยพื้นที่เสี่ยงได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจชุมชนเทวราชกุญชรชุมชนท่าวังชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงชุมชนมาตานุสรชุมชนโรงสีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่ชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานยาวส่วนประชาชนที่อาศัยในแนวป้องกันน้ำท่วมริมเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ขอให้ระวังน้ำรั่วซึมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าและยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงและหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022485115ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
4: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังแคมเปญโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Fake Text Support Spamซึ่งเป็นกลโกงที่หลอกให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าคอมพิวเตอร์ของตนติดไวรัสก่อนชักจูงให้ดาวน์โหลดไฟล์อันตรายเข้าสู่เครื่องโดยไม่รู้ตัวโดยรูปแบบการหลอกลวงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีโฆษณาอันตรายหรือเว็บไซต์สตรีมมิ่งเถื่อนจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพแจ้งเตือนปลอมว่าคอมพิวเตอร์ติดไวรัสพร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์ปลอมเพื่อให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนเมื่อผู้ใช้หลงเชื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งลงในเครื่องทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลดักจับการพิมพ์ขโมยรหัสผ่านและเข้าถึงไฟล์สำคัญได้จึงขอแนะนำว่าไม่ควรคลิกหรือโทรตามหมายเลขที่ปรากฏในป๊อปอัพที่แจ้งเตือนดังกล่าวและควรตรวจสอบ URL ของเว็บไซต์ก่อนใช้งานหากพบว่าเว็บไซต์ผิดปกติให้ปิดหน้าเว็บทันทีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
1: Hit after hit Zero skips All energy Mumford Extra

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิง
1: ออนพอดแคสต์
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับกิจกรรมบนเรือดิสนีย์ครูซนะก็คืออารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อะแต่อยู่บนเรือคือไม่สามารถลงไปไหนได้นะณตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเบื่อเพราะว่ากิจกรรมตั้งแต่เช้าจนหลดข้ามดึกเนี่ยคือมีกิจกรรมตลอดมีเครื่องเล่นมีอยู่3อย่างข้างบนแต่ที่คนจะนิยมที่สุดก็จะเป็น Iron Cycle Test Run ที่เป็นเหมือนรถไฟเหาะอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ได้ตีลังกาอะไรมากมายด้วยความที่มันอยู่บนเรือเนาะแล้วก็จะมีพวกถ่ายรูปกับ Cast Member อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นการจองคิวถ้าใครที่ดังมากๆอย่างมิกกี้มินนี่หรือว่าเจ้าหญิงใช้เวลาจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนั้นก็จะมีการกินอาหารตามห้องอาหารต่างๆซึ่งจุดเด่นของเขาคือกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่หยุดหย่อนคุณกินได้ทั้งวันแล้วก็เรื่องของโชว์เขาก็จะมีโชว์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่แบบเด่นที่สุดในเรือก็คือ Remember Show อันนี้นี่คือเขาจะบังคับให้ไปตามรอบแต่ส่วนโชว์อื่นๆเนี่ยนะก็แล้วแต่เราจะไปดูเลยเขาก็จะมีตารางเวลาให้เราได้ไปดูคือแบบถ้าคนที่ชอบดิสนีย์คือสนุกมากอะ
0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอดไลน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: ม่เกคูเซเว่น SSPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053 242 888
1: Run Forward Extra We play all the hits

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน23จังหวัดภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังจากปริมาณน้ำสะสมและการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายช

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลาสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
2: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเนื่องจากปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำรวมถึงการเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนทดน้ำส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในบางพื้นที่โดยพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และตากส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่การบินไทยเร่งคืนสัมภาระตกค้างกว่า 3,000 ใบขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นกลับมาปฏิบัติงานแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมเดินหน้าฟื้นบริการสู่ภาวะปกติบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างของผู้โดยสารระหว่างวันที่26ถึง28กันยายน2569โดยขณะนี้สามารถส่งคืนสัมภาระให้ผู้โดยสารแล้วกว่า 3,300 ใบและอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่องขณะที่ตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาสถานการณ์สัมภาระตกค้างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับขณะเดียวกันบุคลากรฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นกลับมาปฏิบัติงานแล้วประมาณ90%ส่วนฝ่ายบริการลานจอดและอากาศยานกลับมาปฏิบัติงานประมาณ80%ทำให้สายการบินสามารถทยอยกลับมาให้บริการเที่ยวบินได้ตามปกติและเดินหน้าฟื้นฟูการให้บริการในภาพรวมทั้งนี้ผู้โดยสารที่เดินทางกับเที่ยวบินของการบินไทยระหว่าง26ถึง29กันยายน2569สามารถตรวจสอบสถานะสัมภาระได้ที่ baggage.airportthai.co.th ปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:47 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 นที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:13 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:15 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:08 นและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:08 นครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macamkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่แตะแตะแต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กเอาไปแตะฝั่งมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
1: Turn on Tune in And turn up the hits Mum Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: สำหรับคนที่ยังงงนะครับว่าทำไมส่งประกันสังคมมาตรา33มานานพอออกจากงานประจำมาส่งมาตรา39ต่อเนี่ยบำนาญกลับลดลงก็เพราะว่าสูตรในวันนี้เนี่ยเขาคิดบำนาญจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและมาตรา39ก็ใช้ฐานเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเช่นถ้าส่งมาตรา33มาครบ15ปีแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก5ปีบำนาญอาจจะเหลือเดือนละ 1,320 บาทก็ได้แต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ามาตรา39เนี่ยเขาส่งเดือนละ432บาทเท่านั้นเขาส่งน้อยกว่าครับทีนี้พอสูตรเดิมเนี่ยดันดึงช่วงที่เคยส่งเยอะให้ต่ำตามมาด้วยก็เลยมีสูตรใหม่ที่ชื่อว่าแคร์ครับคิดจากเงินเดือนตลอดชีวิตการทำงานซึ่งครม.เนี่ยผ่านหลักการแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งเลือกตั้งผ่านกันมาเนี่ยเขาจะเร่งการใช้สูตรใหม่นี้ได้เร็วแค่ไหนนะครับและก็ต้องบริหารกองทุนให้ได้อยู่ได้ยาวๆด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแคทแต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: ยาวไปเลยครับ
1: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: าไปเลยครับอูชิจาแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicMonth
2: Forward Extra. We play all the hits.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.thaipbs.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มคุ้มครองวันนี้อีกสักครู่มาติดตามค่ะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยโซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้นำท้องที่ทั่วประเทศเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนจากภัยพิบัติและสร้างหลักประกันรองรับความเสียหายล่วงหน้าสำหรับโครงการดังกล่าวรัฐบาลเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570โดยกรมธรรม์คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนโดยกรณีอุทกภัยมีความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่ไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เกินไม่เกิน 95,000 บาทหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนพร้อมกันนี้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องที่และท้องถิ่นศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ให้ประชาชนเข้าใจอย่างทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงความคุ้มครองและใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขของโครงการมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะผู้โดยสารเที่ยวบินฟลายดูไบเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์นักบินทะเลาะวิวาทจนทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบินแอสเซท1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับอเมิเรตไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบินฟลายดูไบออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือนรขอภาคเหนือและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในวันดังกล่าวและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Cengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra Music non-stop

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามี life span ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย Wellness เป็นรากฐาน Anti-Aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @manforward นะคะ
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward และร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก่อแค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: านจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิษฐ์สืบน้ำพลอยค่ะรัฐบาลเตือนภาคกลางและกรุงเทพมหานครรับมือฝนตกระลอกใหม่ 4-6 ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมอีกครั้งอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดาชี
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงจากศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างแต่ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569จะมีฝนกลับมาตกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจส่งผลต่อเนื่องถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครขณะที่ข้อมูลดาวเทียมจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1.71 ล้านไร่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนสำหรับกรุงเทพมหานครระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทน์ลดลงประมาณ30เซนติเมตรพร้อมขอความร่วมมือพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านต่ออีกระยะเพื่อเร่งระบายน้ำบนถนนและเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนแม่กองจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้ประชาชนริมแม่น้ำแม่กองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ80เซนติเมตรขณะที่ภาคตะวันออกระดับน้ำอำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วและกำลังไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังในช่วง 1-2 วันนี้มาต่อกันที่กองทัพเรือเลื่อนซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ในวันศุกร์ที่2ตุลาคมเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กองทัพเรือขอแจ้งเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเดิมกำหนดซ้อมในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
4: กรมที่ดินออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินติดต่อผ่านโทรศัพท์แชทหรือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินโดยยืนยันว่ากรมที่ดินไม่มีนโยบายโทรศัพท์ติดต่อประชาชนเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวและไม่ขอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภทหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยในลักษณะดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Dengarkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
2: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

ฮัลโหลยังจำกันได้นะครับเป็นยังไงบ้างฮะจำเสียงนี้ได้หรือเปล่านะครับมัน forward extra fm 88นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ connect มาอยู่ด้วยกันแล้วกว่าจะฝ่าน้ำว่ายน้ำออกมาได้นะฮะโอ้โหเรียกว่าติดเกาะกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมัน forward extra เจพัชวันมาแล้วครับคิดถึงไหมอ่ะหรือว่าคิดว่าไม่มีดีเจก็ดีแล้วไม่ต้องมีใครมากวนเวลาฟังเพลงไม่หรอกมั้งเป็นดีเจก็หาอะไรมาพูดคุยอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเหงาแหละใช่ไหมไหนลองส่งข้อความมาพูดคุยกันสิ line at man forward พิมพ์88ก่อนแล้วก็ตามด้วยข้อความที่อยากส่งมาหรือว่าเพลงที่อยากฟังด้วยนะครับอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งกับเพลงสากลดีๆที่นี่ man forward extra fm 88ไปต่อกันเลย Beyonce Knowles และเพลงนี้กับ irreplaceable

0: ังเพลงกันเยอะจุใจเหมือนเดิมนะฮะกับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับไล่ขึ้นไปมีทั้งงานจากเท็ดดี้สวิมส์กับกิลจี้มีเลวิสคาปาวดี้นะครับรวมถึงเทเลอร์สวิฟต์กับ I Knew It I Knew You ด้วยนะฮะอู่ล่าสุดได้ดูกันยังเทเลอร์สวิฟต์เธอส่ง MVPassion Zero นะครับออกมาแล้วก็โอ้โหสวยทุกช็อตจึ้งทุกฉากมีความนึกถึงย้อนไปถึงMV Blank Space เหมือนกันนะแต่อันนี้เป็นเรื่องกับดราม่าเข้มข้นลองไปดูนะครับนำแสดงโดย Dakota Johnson แล้วก็ Pharrell Williams ด้วยไม่ใช่สิ Colin Pharrell จะ Pharrell Williams ทำไม โอ้ยสมองไปหมดแล้วเบลอๆอ่ะยังไงรอแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับสำหรับ Passion Zero นะครับกับ Taylor Swift นะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่เดียวกลับมามีเลนก้ารออยู่แล้วก็เพลงใหม่จาก Sam Smith กับ My Guy ด้วยครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing on Podcast ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: นอกเหนือจากกิจกรรมของ Disney เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่า Pixie Dust Pixie Dust คือการมอบของรางวัลให้ไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่อันนี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบ

0: ให้เป็นของรางวัลของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงเนี่ยทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยนะเขาคิดเองเอามาตกแต่งเองคือสนุกมากนี่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าชอบที่สุดบนเรือเลยก็ว่าได้ที่หญิงเอามานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมาไม่หมดค่ะ
1: Man Forward Extra Well Being
2: on Podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE Assign มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็ก

0: ไหมว่ามีดีเจอยู่เป็นเพื่อนกันดีกว่าเยอะไม่งั้นเหงาแย่เลยดีเจก็เหงาปากคนฟังก็เหงาหูเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดียวนะครับแต่ว่าใครอยากฟังเพลงกันต่อคลิกออนไลน์มานะ live.man/extra.com นะครับเดี๋ยวเจจัดเพลงไว้ให้Maroon 5นะครับแล้วก็ Credit Lama ด้วยกับ Don't Wanna Know Midnight sun kiss Get under the red sky Laying on your chest like this Hold me like the pebbles มาถึง Midnight sun นะครับงานจาก Sarah Larson แล้วก็ Moon Nilong ด้วยแล้วก็ยังมี earrings จาก Malcolm Todd นะครับย้ำอีกทีนะต้องฟังออนไลน์กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งคลิกมาเลย live.man/extra.com
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
4: เน็บหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward และร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ
7: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
8: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: สียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมัน forward แท็บแท็บเอาไปแตะฝั่งมัน forward กันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มัน forward
2: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
3: It's 5 o'clock in the morning Conversation got boring You said you'd go into bed soonSo I snuck off to your bed.

ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับจำได้ไหมครับที่เจเคยย้ำบอกว่าคุณผู้ฟังอย่าลืมนะไปลงทะเบียนกันทาง LINE @manforward นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีของมาแจกกันคุณอาจจะอดได้ของถ้าคุณไม่ลงทะเบียนนะครับใกล้เข้ามาแล้ววันที่จะแจก5ตุลาคมนี้วันจันทร์จ้ะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหานะครับแค่แตะมัน Forward Extra Tag นี่แหละกับมือถือคุณนะฮะคุณก็แตะมือถือปุ๊บได้ฟังมัน Forward Extra ออนไลน์ทันทีแล้วมันเก๋มากยังไม่อยากสปอยแต่เฝ้ารอเฝ้าฟังติดตามไว้ให้ดีนะ5ตุลาคมนี้นะครับวันจันทร์เราจะเริ่มแจกกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนเลยไม่ลงทะเบียนอดนะจ๊ะทาง LINE @manforward เท่านั้นนะครับส่วนตอนนี้ฟังงานนี้กันดีกว่างานจาก Adela และนี่คือ Ain't in LA

0: มดเวลาชั่วโมงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาหลังข่าวแน่นอนนะครับฟังข่าวกันซักครู่ยังอยู่กับเจภัสวัตอีกครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งรอไว้ให้นะครับ Good Guys งานจากเลนี่โอ้โหเสียงคาร์ลัมสกอตวินนี่ฮูสตันนะครับ I want to dance I want to dance เลยนะ with somebody นะครับแล้วก็มีงานจากโอลิเวียโรดริโกด้วยกับ Stupid Song เดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆที่มัน Forward Extra FM 88กับเจภัสวัตนะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านทั้งเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
4: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัดนิติดิษฐ์อำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศหน้าหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสีหนาถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพร้อมกับลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยในตำบลอรัญญประเทศ3ครอบครัวซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรอำเภออรัญญประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานการเกิดอุทกภัยรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือโดยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจัดทำอาหารกล่องวันละ 3,000 กล่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569เมนูที่จัดทำจะหมุนเวียนกันไปใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้ซึ่งในวันนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจิตอาสาพระราชทานไทยอาสาป้องกันชาติและศิลปินดาราร่วมกันประกอบอาหารเมนูต่างๆได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกะเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะคลองจันชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
2: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

ท้ายกับเจพัสวัตนะฮะกำลังจะเปิดงานจากโอลิเวียร์โรดริโกกับสติลปิดซองครับก็นึกขึ้นได้ว่าเออเพิ่งกลายเป็นระอไวรัลที่หลายๆคนแชร์กันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในคอนเสิร์ตทัวร์ของเธอในเพลง The Cure นะครับเธอก็แต่งมาเป็นชุดแบบเหมือนสีขาวบริสุทธิ์ออกฟ้าๆนิดนึงแล้วมันจะมีฝนร่วงลงมาในเวทีนะครับแล้วทำให้ชุดขาวเธอมันละลายหายไปคุณผู้ฟังกลายเป็นเดรสสีแดงเพลิงสดๆเลยโอ้โหเสียงกรี๊ดกระหึ่มคลิปนี้ก็เป็นไวรัลทันทีเลยนะฮะว่าไปแล้วก็อยากให้เธอมาทัวร์ที่เมืองไทยแล้วก็เอาโชว์รถๆแบบนี้มาให้เราดูได้ดูเหลือเกินนะฮะสำหรับโอลิเวียร์โรดริโกนะครับอ่ะไม่เป็นไรฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้ดูโชว์เธอแบบเต็มๆนะครับ Stupid Song โอลิเวียร์โรดริโกที่มัน Forward Extra ครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามฟังกันด้วยนะฮะกับเจพัชวัฒน์ครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ทั้งกลางวันกลางวันก็มาแล้วนะทั้งเย็นเย็นก็มาแล้วนะไม่คิดถึงกันแล้วนะนะฮะแต่ว่าฟังเพลงกันยาวๆนะครับมัน forward extra fm 88ออนไลน์ได้ผ่านทาง live.manforwardextra.com
1: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ถ้ายังไม่วางแผนเรื่องภาษีก่อนสิ้นปีนี้ก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเต็มๆแบบเดิมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเงื่อนไขพิเศษกองทุนไทย ESG กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซื้อแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุดก็ 300,000 บาทและถือแค่5ปีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปีหน้าเนี่ยเพดานจะเหลือแค่ 100,000 และต้องถือถึง8ปีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประโยชน์นะครับถ้าเงินเดือนอยู่ราวๆ 26,500 บาทและไม่มีรายได้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วซื้อไปก็ไม่ได้ลดสักบาทครับส่วนคนที่เงินเดือน 50,000 บาทเนี่ยทุกๆ 10,000 บาทที่ซื้อจะประหยัดภาษีราวๆ 1,000 บาทครับแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้ในเร็วๆนี้ไหมเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เสมอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีมา
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ
3: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าวีเพลย์ออลเดอะฮิตส์

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward แล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับเลขาธิการสมช.คนใหม่เดินหน้าสานต่องานลุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยภายหลังเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในวาระเข้ารับตำแหน่ง1ตุลาคมว่าเลขาสมช.คนเก่านายชัดชัยบางชวดได้ฝากงานในเรื่องของความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศซึ่งอะไรที่จะต้องเร่งดำเนินการก็จะรีบทำให้เร็วที่สุดยืนยันว่าไม่มีช่วงฝึกงานเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งชายแดนเมียนมาซึ่งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก่อนจะเข้ารับตำแหน่งได้ศึกษางานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ทันทีให้มีความต่อเนื่องและรวดเร็วส่วนงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการนั้นพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่สิ้นสุดลงในปี2570ว่าแผนยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปรียบเสมือนแขนขวาที่ดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.เปรียบเสมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบความมั่นคงของชาติโดยจะพยายามทำให้แผนดังกล่าวให้เป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนทั้งนี้ถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาอยู่ที่หมู่บ้านจะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจขณะที่ทหารได้มีการปรับยุทธวิธีแล้วเชื่อว่าจะก้าวไปข้างหน้าและสถานการณ์ต่างๆจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฝั่งมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองจิวิตี้เราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน 1. ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้ 2. สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 3. ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม 4. ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของลองจิวิตี้อาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mumforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward และร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ
3: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
4: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไอแอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: Line @ แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมจ่าเอกธเนศรับโชคครับสทช.เร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยรับฝนกลับมาเพิ่มช่วง 5-7 ตุลาคมนี้พร้อมบริหารน้ำเชื่อมโยงรายลุ่มน้ำเตรียมแผนรองรับหากต้องเพิ่มการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดาชี
1: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่จึงต้องเร่งระบายน้ำค้างอยู่ในระบบลงสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุดในช่วงที่ฝนลดลงโดยลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มีมวลน้ำจากแม่น้ำสะแก่กลางไหลลงมาสมทบอีกประมาณ500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพรวมถึงผันน้ำเข้าสู่ทุ่งลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วโดยการผันน้ำฝั่งตะวันตกจะทำให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันเขื่อนภูมิพลงดการระบายน้ำชั่วคราวส่วนเขื่อนเศรษฐกิจลดการระบายน้ำเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดจนถึงวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมเพิ่มการระบายน้ำตามไปด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำ 99% ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรได้ปรับการระบายน้ำเป็นวันละ42ล้านลูกบาศก์เมตรโดยคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนคลองสียัดมีปริมาณน้ำ 94% ของความจุเก็บกักเขื่อนขุนด่านประการชน 97% และเขื่อนประแส 105% จึงต้องบริหารการระบายน้ำให้เหมาะสมทั้งเพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อนและลดการกระทบพื้นที่ถ่ายน้ำมาต่อกันที่ปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัย30จังหวัดกระทบกว่า 1.17 ล้านครัวเรือนกว่า 3.35 ล้านคนนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันเกิดอุทกภัยใน30จังหวัดรวม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,177,404 ครัวเรือนหรือกว่า 330,000 คนโดยพื้นที่ที่มีสถานการณ์เพิ่มขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีรวมถึงหลายจังหวัดในภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากได้แก่จังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงขณะที่บางพื้นที่ยังทรงตัวทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: Turn it on Oh yeah And let the hits keep rolling Mum Forward Extra Music non-stop

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: ณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้
1: Absolute House
2: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่

ใหม่เกโก้เซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอโมด้าแอนด์เจโก้ริชเชียงใหม่โทร0533

0: คลินิกเชียงใหม่ Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: เสียสั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลล์โรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมวันทอนหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
2: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และ Wave 110ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Geon Plus Leaf 160มา Wave 125และ Super Car 100ราคาถูกกว่าใคร
1: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
2: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพา

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุก

0: มีอันจะกิน .com
1: ยุคนี้อะไรๆก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร065

0: จทย์ทุกความต้องการเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook Taiwan Construction
1: Taiwan Construction
2: Listen to Month Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online monthforward.com
3: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
2: no filler just killer hits มันฟอร์เวิร์ด extra music non stop

ื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward และร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็บ

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

music. Forward Extra, FM 88.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
2: ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้น

0: Click Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่โปรแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดหรือถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง
3: AI ช่วยเรียน
2: ผ่อน 0%
3: แค่เดือนละ359บาท
2: MacBook Neo
3: แค่วันละ50
2: รับฟรี
3: ประกันอุบัติเหตุ
2: ซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
3: เก่าเอามาลดเพิ่มได
2: ้ลดแล้ว
3: ลดอีก
1: โซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่

0: ลล่าคิดถึงร้านนาเล็กวิวโทร0618232236
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค
3: ่แต่แต่
2: แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็บเอาไปแตะฝั่งมัน forward กันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มัน forward
1: turn on tune in and turn up the hits มัน forward extra music non stop

0: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าวีเพลย์ออลเดอะฮ

hits music. Mumford Extra, FM 88.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra, 88. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra Music non-stop

0: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า we play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมัน forward แท็บแท็กเอาไปแตะฝั่งมัน forward กันฟรีๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มัน forward

0: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE Assign มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า we play all the hits

0: We'll be right back with more hits. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: Turn it on
2: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mumford Extra Music non-stop

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mum Forward Extra. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: no filler just killer hits มันฟอร์เวิร์ด extra music non stop

0: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าวีเพลย์ออลเดอะฮิตส์

0: We'll be right back with more hits. Listen to Month Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, monthforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: Hit after hit Zero skips All energy Month Forward Extra

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอดไซน์มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: อูชิจาเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้า

0: สุด
1: โกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
2: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M Motor
3: M Motor M Motor
2: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
5: า
4: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888รับสร้าง
6: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์
7: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
8: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็กเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
7: Turn on, tune in, and turn up the hits. Mumford Extra, music non-stop.

miles on it. เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็บแท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE assign มัน forward แล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมัน forward กันฟรีๆมัน forward แท็บแท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ียทำให้ความดันพุ่ง
1: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
0: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
1: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
2: ถูกต้องแล้วครับ
3: น้ำอุ่นเพียงได้ความสะอาด
2: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
3: บอกเลยว่า
2: ฟิน
3: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพานิ
2: ชให้เลือกหลากหลาย
3: ราคาดีเวอร์
0: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
1: ใช้หมดไร
0: เย็นสบาย
1: หายใจเต็มปอด
0: ซื้อแอร์วันนี
1: ้แถมฟรี
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
2: ผ้า2 ถังไซส์ยักษ์ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30 กิโล
2: ราคาไม่ถึงหมื่น
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
2: ได้2,000
3: ที่
2: นิยมพานิช
3: ทุกสาขา

0: ลินิกเชียงใหม่
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวคุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your

0: คลินิกเชียงใหม่
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Munford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, munford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะเลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แตะมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บเอาไปแตะฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีฟรีลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
0: Feel the vibe and let the music take the lead. Munford Extra Music non-stop